และหนีไปนอนอยู่บ้านใครบ้านใครพี่กลับมาจากซาอุนี่น้องตุ๊ละไปนอนที่ไหน

งเงินมาให้น้องนางน้องนางหอยเจ้าสาวแก้มแดงเสียจนฟ้าแจ้งจางปางไม่เห็นหน้าน้องนางต้องฝันค้างนอนคอยนอนคอยและหิวมาจากสาวจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าก็หายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยหวังเวงหวังเวงเห็นว่าวลอยเวียนวกนึกถึงอกตัวเอง